0: ตั้งโต
1: กวน
0: จ้
1: ฉ
0: ะ
1: ันนะบ่ต้องกวนฉันนะก็จะอยู่มันตั้งเจ้าโลกาดู
0: ก็ไงดีฟุจังยามก็จะไงเจ้าหวังล่ะน่าจะ
1: เอ
0: เดี๋ย
1: น
0: ว
1: ะ
0: ผิง
1: ผ
0: จ
1: ู
0: ัง
1: ้ยามเนี่ยนะผู้ยามนะต้นนงนะผู้สามีนะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวจีผิงจังก็จะจังยากาไงฟุจังโตยัยยิ่งแค่เล
1: เ
0: ิกกับแกเก่ากา
1: ว่าก
0: า
1: ัน
0: ไง
1: เน
0: ด
1: ี
0: ี
1: ่ย
0: ฟิง
1: เนี่ยเรียกกากัน
0: บ่อู้เส
1: ย
0: ต
1: ิ
0: าย
1: น
0: โอ
1: ะ
0: โตโอต้องยำดังล่ะอินเวดเยสิกาไว้อีดินัว
2: ดูด
0: ตั
2: ี
0: วเตนางเอ
2: ไป
0: าไป
2: ดู
0: อย
2: ด
0: ู่
2: ในกันโต
1: เดี๋ยวน
2: อ
1: ว่าเดี
2: เ
1: ๋ย
2: ด
1: ว
2: ี
1: ว
2: ๋ว
1: ่
2: ่
1: า
2: า
1: จำเดี๋ยวนัวกันเดี๋ยวเรียกจากกันกาเราบางมิเชลโว
2: ทำไมผู้ยังดักมาอีอามอุดกับดักโตเลยมาอีดักเสเลยอีดักเสอีมุยาม ุยา
1: บ
2: วบวดวานอ่ะที่อีจู
1: ที่ไหนเรียก
2: ก
1: า
2: โ
1: ด
2: ย
1: จบ
0: เตี้ยวเลี้ยง
1: ด
0: ูยาม
1: เ
0: สา
1: เบสบุตรเงี้ยโลกเจ้าโลกเบล่ะ
2: ใช่ไหม
1: เจ้ากัน
2: ตัวนี้เป็นอาการกายดูคนหนึ่งจูน่าสุดเด่นเบ
1: จิ
2: โอ
1: กันดูเบลบุน่าจะโลก
2: ก็จะไป
1: กั
2: ดตัวอีดูดีซ้ำคู่治疗了
1: ว่าเราเยอะกันแต่เที่ยวว่าเราไม่ได้เบียตัวอีแต่บุเบจะบางวิเศษช่วยแต่นั่งกันไปบางจุดเจ๋งแบบวิเศษที่บางมันก็จุดยาวก็จุดยาวได้เลยวิเศษแต่ว่าเราว่าเราในกรุงเทพมันดันวิเศษยาวนี่ก็เ
2: ท่าแล้วก็ย่อได้กับวิตาวย่อวิตาวว
1: ิตาวเจ๊ได้บ่วิตา
2: วว
1: ิ
2: ตาวเลยตัวเจ๊
1: บ่บ่ตัวเล็กบ่ตัวเล็กเอ้ทุกคนก็เหงากันทุกคนก็เหงากันกว่าสิแกนั่งแกนั่งจะอีจะเหงาเราใต้ผ้าไปเหงาจ้าแต่ไม่ถูกไม่จ้า
2: ย่ออย่างนั้นจะเหงา
1: เออว่าสิแก
2: ว่าสั้นเจียน
1: เราผ้าผ้าจ้า
2: ว่าสั้นเจียนใช่ป่ะ
1: เ
2: หนียวบ้าเขาอายบ้าโอเคเ
1: ขาอายนะเยอะแต่หนักเลยจ้าหนักผู้เลยก็หนักว่าแต่หนักกล้วยเลยเดี๋ยวต้องไปจ้ากันคนดูบนเหนียวเออหนักคงก็แต่เลยเหนียวจ้าตัวแก่ละ
2: ไ
1: อ้ตัวคงไม่พอจะเหนียวตัวคงนั่งเหมือนเสียวนั่งเกี่ยวต้นเหนียวนั่งหิ่งตัวไปนั่งเกี่ยวตัวบ้ากันทั้งปวงดูบนเหนียวนี่นั่งเกี่ยวจะเกี่ยวเวลน่ะ
2: หิ่งตัววันอุตุนสัง
1: เกตุบาเนี่ยเกต
0: ุ
1: บาเน
0: ี่
1: ย
0: เกตุเนี้ยเกตุเน
2: ี้ยเกตุบา
0: เกตุบา
1: เ
2: กตุเนี้ยเ
1: กตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุเนี้ยเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบา
0: เกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบ
1: าเ
0: กตุบ
1: าเกตุบาเกตุบาเกตุบาเก
2: ตุบา
1: เกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกต
0: ุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกต
1: ุบาเกตุบาเกตุบาเกตุบาเกตุอันตัวตัวอยู่โ
2: ตัวอยู่โห
0: ตัวอยู่โหเอามาโหจุดนี้ไงจ่ากันเสียเอาตัวพ่อมา
2: ดี
1: เออแล้วคือตัวอยู่โหแล้วไงไปเออเสียตัวเขาเลี้ยงแล้วตัวเขาเลี้ยงนะพ่อตัวอยู่โหอ่ะ
2: เสียแต่หนึ่งตัวสามปุ่นเลยดิยอดเลยยัดจียัดจีอยู่อันมีเลยตัว
1: ยัดจี
2: ตัว
1: ม
2: ี
1: เ
2: กี่ยว
1: ตัวกัน
2: เออจะตัวสามปุ่นก็ตัวสามปุ่นเด้อ
1: นั่นดิเออตุ๊กคงก็ลงคงตุ๊กคงหมอหางเนี่ยคนนั่งที่เลี้ยงบุกกี่หมอหางเนี่ยกูได้ก็เราบุกพัดหมอหางเก่งกี่
0: จิ้มหมอหางเลยยาดีเดียวกินกุยนะวัดเย็นเนี่ยไม่ได้ที่ไม่ได้
2: เปลี่ยนเปลี่ยนนักกีฬาไป
1: และที่เปลี่ยนปีนะกูบางเดียวนะกูหายยานะกูเลี้ยง
2: ตัวจีเนี่ยดูฟิงตีดังตรงเบียดดีห้อยกันเดียวเนี่ยนะน้ำแก้มสาโดยสูบฟูเจล่าโดยฟุ้ยเจจิ้มเผาจิ้วอู่จะเกิดการ
1: ขังกูว่าไม่กูว่าได้กูเหนียวเหนียวกันยานะกูกังเชี่ยวเปลี่ยนนะกูเชี่ยวเหนียว
0: กันเหมาะ
1: เหรอเอโอเหนียวเหนียวนะกูเหนียวกันละกูเชี่ยวแล้วนี่นะเอโอละข้าบ้าเตี้ยเตี้ยต้นโมอูได้เข้าหวัง
0: โอ้โมฮัตเตี้ยดีฟูจังเสี่ยวนั่นดิจะโมมีเลย
1: ก็เลยที่เปลี่ยนเนี่ยก็เสี่ยวโมบีนะ
0: นั่นดิอีอู่จะไงจะไงเดียมจูดีกงดูโมอูอีจูบ่เสี่ยวดูโมอูอีจูอ้อยเสี่ยว
1: เอโอโมอูนะกูเหนียวละเหนียวเหนียวดามี
0: ก็มาจีมอนจีมอนดิ
2: 这对对对，行本呢，伊也是为了务实计。这对当前呢，就
1: 是
2: 为了务实计。
1: 俺们都是养小嘞，俺们都是养小，没见着对毛家都那搞那种，我那哈都搞点东西对老个。俺们都马路米长个这个行这个，我个毛见着那个
0: 哦。哦，你过去你毛行了？
1: 我家己毛行，我家己养小，伊的伊毛这些哟，伊那养哈多个成天都。
0: 啊，
2: 对不？
0: 这猫咪，这猫咪给给到的咱。忙就经常收购的叫做洋辣子吧。
1: 那
2: 为这个乘客，防止这对银行呢和这个犯罪，恁个咩地，过来人他啲多就对，杀香嘛，对不？对，多就杀香就被过我咯，这对行呢要不容易倒落，有的。
1: 那个是有那有的个行就严啦。
2: 哦。
1: 老的就无米，那就要拿老的
0: 过来，油行要来加。